านามากันในมังกทานามาลากาต้องการสมะขับดับพันธุ์ชาดังปาดาจุนชาดังกูรับพนารังนามจะมาบาราบนนอรี่ยานาเรบัชินเตอร์โน้ตชาดังงานแต่มาได้ผู้จุกันโน้ตในบ้านในบ้านจะสงการากันดีแน่